0: ยอดจะคุณเป็นจีแมนป่ะ
1: เปลี่ยนคุณจงเคียความมดความมดมา
0: เป็นไม่จัดเวียดเลย
1: คุณจงเคียกูแก่ความมด
0: เอ็กซ์แปลว่าดังใจคุณยังก่อนแน่นอนแม่เชียงมอดที่ไปทุ่มเอากัน
1: ก็ไปวิ่ง

0: เดียวร้ายนี่นะเดี๋ยวฮะยิงกุลโตคอยแควร์ยิงเงาเมียโตยิงกุลโตคอยแควร์ยิงเงาเมียโตเมียโตมุ่งหวัง
1: Beer, drunk, and hung out. Eh?
2: Yes!
3: Get a